0: รถบอกขอสอคันนี้แล่นหันจังจนสั้นหมิ่งหมด
1: ใช่แล้วที่ดินไหงง่องเลยเน
0: า
1: ะ
0: หากินข้าวกับเธอพวกเรารู้สึกหิวข้าวขึ้นมาหยาวหิวที่ไหนเขามีแกงอุจจระเหล็กใส่ภาพยนตร์โคกันนะที่เขาหย่องบุรีนางใส่นำมัน
2: โอ้ยมันหยั่งเนาะอันบุรีนางน่ะ
0: เอ้ากะยานางหั่นนี
2: ่โอ้ยอย่านางบ้านเฮา
3: เอาสิซะฮะว่าอย่าเฝ้ากินของเขาย่างเลาะไปอีกซะก่อนนั่งเถื่อมันพอของดีกว่านี่ผมสิเสียดายเด้ของแซ่บๆ
2: แม่นแล้วเนาะโดดมาเถื่อนี่ก็หากินของดีๆได้มั้ยเว้ย

0: พวกเข้ามาน้ำกันเนี่ยมันไผเลยสิเป็นผู้สั่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: โอ้ยสบายมากมูมูโต้บ่ต้องบอกมูโต้บ่ฮอดจักก๋วยเตี๋ยวเฮาสิสั่งเอง
0: เอาไปบ่ง
1: ่ายเฮาก๋วยเตี๋ยวหลายได้มีแต่หวีไงนี่ตาแกครับตาแก
2: มีอะไรอ่ะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับ
2: ฮะ
1: ขอซื้อก๋วยเตี๋ยวหน่อย
2: ก๋วยเตี๋ยวอีไรบางอ้วกไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวบางอ้วกขายกล้วยหอมร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หัวมุมสีแยกหนุ่งไปทางโน่งไปทางโน่งโ
1: อ้ยหากว่าจะเข้าร้านคุณละมูเฮ็ดจังไหนบาทเนี่ยพูดน่ะเขาว่าอยู่สีแยกร้านขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวมันต้องมีลูกศิลป์มีเส้นสันตัว
1: แม่นแล้ว
3: อันกล้วยซุ้มนี่เขาบ่ท่านเตี๋ยวเนาะ
1: มันบ่แม่นก๋วยเตี๋ยว
0: เดี๋ยวเขาสิสั่งเองครับแปะครับทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือนะครับ2 3 3 3
2: ฮะ
0: ทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกลือหน่อย3 3
2: พวกอีไรพวกแม่ลูกลือไหนอ่ะ
0: ไม่จะเป็นนั่นเข้าใจลือพวกค่อยนี่ล่ะ
1: ลือพวกค่อย3คนนี่ล่ะมันสักไม่ได้อ้วนเน
0: า
1: ะ
0: ฮ่าๆๆเอาฝากกินฝากกินไป
1: ฝากกินเร็วๆนะ
0: เดี๋ยวบ่ทันรถ
1: ฝากวะ